0: 吃一点嘛，我睡觉梦被子都摸手手在抓呀，软头手手不着一种，都梦要着打鸡呢，懂不懂？
1: 手手十分年出头的，一百吨在落到走一度 ice cream 领导能够跌底，完蛋了，中一度度落寞，搞不想天莫一打点够你多，到了一百呢，自己写不能吐海。一顿在就顿在罗某个下乡投入是很大，达到到这次和 Victoria 路这海 Blow Supreme Court 到列点共的给我多让等候和美梦下国的努帮走努地能够走走里像我先能够背，也就到到给到阿杜朋友。到这个 Falling Road 和 Rose Open 是和国投资安的几种都投入到中南的路车我未见太久啊。这首诗是为女孩专辑们在某个下路去可为女某个洛阳就各位某个到家去来了呢都给时着你个台去出在这里头比如这里就去某空通不红中心里到周各就就呢为了周列点某个洛阳洛到说他就空了洛阳去就出在假如真当作个那个好糊的生意少会啊，多么做做的就可在那就去摸空格，更可要你一美几的好心理 CBD。说是还算是路都真是海爹老到拖车一路工后 organize crime network 我出在老到我找莫见菜要找好做见的是你我就都能正在通不是你路里打乱了为了找列点莫分就穿着路工后我 coconut cartel 一顿的就是能正在 Harry Cooper 找列点要一度太叫好热所幸团子都能我配着给你看就我好路去摸估这一肚子能到爹老公做给大家 Open 其中的你保护其到做自己好起来就我给到差上我都能拿要一份到一本能到八天我给你看就完的路去摸估这边来就 Revise的是你好听好听的如意理想我才能够背这边呢要读透卷的做给办了透黑路天路都只能多学路去到家是和久好路说是还做我们自己给春天做给我多能到比大家一肚子能多人的给周末丫头都真是春天到我给世界哦一路中要的末一切下播都能就给大家可给我出在都比头二头被这些事中都能做给 North Street 和 Rock Childers 里包住今天的地雷都是加德努邦和 Queensland 都真是 Queensland 列爹都是那么多的迹象到德姆做说可不做贴我路车是不如来被提到偷家了中呢说是托等时一顿能扎车中的被路里边到家不给是中落行我走一度都落走么龙路能都真是海底都只能和我怕一根我车目标想到我车目中都都和我 Fraser 目标想的路 right about 给是错这给苏格肉天 wise 肉后 John Burry最近神库斯兰大家到头中都弄地下路之类头都都落在车过吧母姐人都给着客人就包都只能 จ้าเช่เขียตาจินเดียวป้าหนึ่งสักสื่อ news.com แต่อายุทวตาม่วยตู้ตู้หลัวม่วก็ตัวเสียงจ้าเช่เขาเจอเสียอยู่ลู่เป็นบ่อตัวหนึ่งจัดลู่เช่ SUV ตัวเนี้ยลาลู่ตั้งเลี้ยเที่ยวเช่ชิจงโจ้หนึ่งตุ้งยืดตัวทั่วลู่จีหลีตาลนอลู่เจ้าหายเปล่าตัวเขียโจ้ตุหนึ่งเตียหนึ่งตัวใหญ่ลายเส้นผีตัวจู่นู้ซื้อทั่วหนึ่งวัวโจ้เมื่อเกศจงเที่ยวไปลู่หลีเท่าหล่อตัววัวโจ้อีตู้สีหนึ่งเมื่อเกวัวลู่หนึ่งจีตัวตามลีต่อกาศจงสื่อสื่อพลอตีหลังเดอะเซเว่นนิวส์บันเนมบอยจอยสตอเลียเตียจงฟื้นฟูการเมืองจีเคียขอจังจอนขอเกย์เจี๊ยต่อการเกย์ส่วนจัวเชี่ยบ่เกย์จังเสียวัดลาลัวป้องเกย์มุดโตเกย์จีบ่จิตเอาปอดสิริทบปีมัวตุกมอของวิกิทงขอเสียชาดันเดินจวดชัวเกลาลัวบิสเนสนิสเอาแฟลเชียตกเฮียเตียเก่งจังเชียตกป้องกีมุดโจชาจอยีขอกีชาเปล่าสิริลูเปย์หลีเชียวอัชนังเกาวิเตียเก่งชายล่อล้อจอเกจวดชัวเกหลงปอเชโตจอจือลาลัวเมสักสื่อหายตื่นสีเตียจะเธอจ้อนเตอร์อูลูรูไดล็อกแพทเอดิสันเทียนเมงเกเดวิสต์โตจีขอบินเตอร์ลูริเปียนาชันอลเรคคอนเซเลชันวิชวนสีจอแล้วขอเกย์ทอก็ลังเป้าจันนึงอิตาลีจูสโฮจอดใจดิชอแล้วให้เตียเจอเราชื่อขอเกย์ใส่จาเราไม่รู้ชัวร์จอจันนึงอบอริจินอลเทียทอริสไตรอาร์เลนเดอร์โฮพาราเมลซีเราเสริมจอจอพ่อจงตุนึงปอมปาปอรงจอเกย์หลงปอหูเสียงอัศนกเป้สักสื่อหายเตอร์เตียจงฟื้นฟูการเมืองจังเสือจัวขอตัวจันเนื้อจ่อเกลงเป่าเสียงเสียงเตอร์เสือเตียจ่อเกทั่วเชี่ยหลังเตอร์จ่อเทเจ้าว่าลาลัวเทียตาสีนอกันตุเทเจ้าหูสังไลเบอร์จงฟื้นไลเบอร์การเมืองตาต่อบ้าล็อกเฮียหนึ่งได้ไงเทโซโจพาราเมโจจ่อเป็นเงี้ยหูจงฟื้นจินเดียหลอนอเจ้ามุดนุ่งเต๋อเสจจ่อมุดเจ้าเกลงเป่าเจ้าเสียเงี้ยตลอดเทียว่าเจจะสอสื่อทุกเตอให้เจ้าจะหนึ่งตัวใจเงียบจั่วไปซึ่งเที่ยวตัวใจเกช่องกาก่อนเที่ยวตัวเขาลืออยู่เจ้าสามเจ้าไปกี่เจ้าเกชี้เจ้าสื่อเกหลงเป่าจอดมุ่งเจ้าเกวก็รู้ได้เฉลี่ยเจ้าเกป้าจั่วเกว่าเขาลือมัวตั้งมึงยันยิงดัวมัวจะหนึ่งออสเตรเลียชาลีอีจงตู่ฝั่งตาวเตอเลยย่อจนหนึ่งย่อหูจะเก็บป้าจั่วสิริจอดสีเกย์ย่อจู่ตอมูจีจอดเชิญมั่วเก็บป้าจั่วเที่ยวลื่นเดียตู่จะรีจอดเก็บบ้าอ้อตื้ออีช่องจอดมุดจอดเก็บก่อนเตาตู่หนึ่งหมู่ว่าเขาลื่นเตาเนี่ยตาสีลูกเกย์ลูกโตโตตัวโตเกจวดชั่วหลังเตจอลูทอโตเกจวดจัวจินยันยังตัวเกเทียนเชิงอาสักสื่อจัวมุนสีจันในออสเตรเลียมัวเกชิไฟอีซิมบอลตัวจงฟื้นการเมืองคาบิทงแกนสเตฟเลยสี่จีทีตัวเกเชอร์เฟอร์เชียเคตัวเดียขอเกปล่อยลงดิตันทอยยอดใจวิเดียไปจุดฝังปัวเชิงกาขอเกณฑ์จวนเทียไปจุดจุดฝังปัวจีปล่อยลงดันเดินจุดชัวร์สโตรเลียเฟนเดอร์รีวิวเลยยอเอฟอาร์ป bỏ tiền cái lòng bỏ cho xin chỉ thị lũ cái do họ chỉ dầu mua nâng nhẹ có chỉ chua mua nâng nhẹ đợi cho bằng nhẹ chia hộ trọng phụ như federal budget thô kế giữ cho nên cái tí ghi rì giá tổn đề một họ kế bỏ rộng chùa do xa phân bộ lý nế sở đồm nông tà là nói do sở sư họ sở tông chùa trị thư bình dễ cú yà tuổi yà. On a deal.

0: ตอนนั้นยาสาสินดอนดีเลยว่าจัวเทียนี่เจสิหลงยาตอนนั้นเนาะยาตอนรุ่นตรงประเทศไปอยู่ชั้นทุ่งฝนดาวมาจัวรอสอลีหนึ่งก็ชี้มุดไปชี้กันเลยเมย์เพอร์เอลสอเชียยาหนึ่งก็ไปดีกรีสยาตอนนั้นสิ่งอยู่ชั้นทุ่งฝนดาวจัวรอลีก็ชี้ส่วนหนึ่งก็กินเลยเพอร์เอลสอเชียสอลีหนึ่งก็อีดีกรีสยาจะตรวจเช็คแคมราอยู่เป่าหัวฝนดาวล่ะอยู่หลังนัดชอตัวยาลีจวดล้อลีกุชิสันกุชิกิลิเพกเอาเทียสอดสอเสียใจกุชิดีกรีสยาตัวรุ่นน้องแม่บังอยู่เป่าหัวฝนดาวอยู่หลังนัดชอตัวยาตาสูเทียยาจงดูจวดล้อลีกุชิสันกุกิลิเพกเอาเทียยาตัวรุ่นน้องฮาวบ้าอยู่เป่าหัวอยู่หลังนัดตัวยาลีจวดล้อลีกุชิชนงกกิลิภัยเอาสอเสียจอลีกบเปล่าดิกรีสแต่เราไม่อยากเนี่ยเจ๊เช่นเราเนี่ยตรงนั้นอีดอเราสก็เปาลีเตาลีชาจุอีเซนยาอเมริกาอีดอเราสก็เปาตุลีกุชิเซียชาปัวชาโตกิบเนี่ยละจัวอีดอเราสก็เปาเตาลีหนึ่งก็เพิ่มบาทไปจวดสตันเนี่ยไทยเทียอีดอเราสก็เปาตุลีกุยเซียจุปกุยตกเนี่ยยาลาลีนเชลโนตาลอนยาซอสนอนดีตเนี่ยชิลองเนี่ยตกนู่นน่ะ
1: ยาลีไปดึมลงซอสเทซอสนอนดีลาแล้วเปมลงอีรากเซียเนี่ยตกทกินาจา

ยาเลยจงเนี่ยสิกุฏินังจ้าที่จงปงยืจะออมหาที่ชัวยาในหลังที่อันเต่าสัตว์ต้องตัวกงอื้อเนี่ยโดนนันจะขันจงเต่าตัวโรสัตว์ต้องชัวเปล่าอีชีอีชัวอเปชัวเปล่าอีชีอีชัวอเปอันเต่ารู้สิเหรออื้อจังตาต่อจะอย่าชัวเนาะเออเท่าจะเต่าเนี่ยจะอย่าชัวตัวเนี่ยมึงเท่าเนี่ยสาชาสามงจนี่จะทั้งเสียเลยละยังจังดาวตุโรสตังจัวปล่อยอีจีอีจัวอเปจัวปล่อยอีจีอีจัวเป็นดาวรู้ใจว่าฉันตาต่อจออย่าชวนอธิลีเตะดาวจนแน่